We want all day, we want all day, don't No, ปอลามากากว่าเรยาหงวายาหาโรงไว้ดีกว่าเรปอบ้ามากาปอบ้ามากาเตยแม่ดาวอยู่ใบแม่ดาวอยู่เกวุริมากาเกอังมากานุงกาดาวอยู่ใบแม่ดาวอยู่ใบแม่ดาวตอเกดีตอก็แม่บือดาวก็แม่บือกว่าเรไว้ดอกยาแม่ใบแม่นึงกาแม่บือใบเดใบแม่ดาวตอเกดีตอก็แม่บือดาวตรงแม่ทางให้ใบสีใบดีใบแม่ดาวอยู่บ่าเรยาหงกานี่มาเนาะทางให้ใบสีใบดีกว่าเรดอกไม่สีแม่กว่าเรดอกไม่สีแม่ดาวเนาะใส่กอกไว้ดีนึงกาแม่นี่กว่าอุยมากานุงกาแม่อยู่ ก็ยังใส่ก็ไปยังใส่ก็ไปยังใส่ก็ไปดีก็แล้วแม่ได้กว่าเรื่องยังหามาจากนั้นก็ไม่ดีไปไม่ได้มาจีมาจากที่ไปที่มาบ้านมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาต
ไม่ได้ไปที่มาได้ของไม่ได้ไปไม่ได้เหมือนไงไปไม่ได้ต่อกันไปไม่ได้ไม่ที่